สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่22กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นกำลังร้อนอบอ้าวอยู่ภายใต้คลื่นความร้อนที่ยังปกคลุมญี่ปุ่นระบบความกดอากาศสูงที่ยังคงไม่ไปไหนกำลังดันให้อุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเป็นวันที่2อุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.6 องศาเซลเซียสในเมืองคุวานะในจังหวัดมิเอะเมื่อเวลา 14:20 ของวันพุธที่22กรกฎาคมอุณหภูมิพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 40.1 องศาเซลเซียสในเมืองฮามามัตสึในจังหวัดชิซูโอกะเมื่อเวลา 13:50 และ 40 องศาเซลเซียสในเมืองทาจิมิในจังหวัดกิฟุเมื่อเวลา 14:20 เมืองอื่นๆมากมายก็มีอุณหภูมิสูงกว่า 39 องศาเซลเซียสหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นระบุว่าฤดูฝนดูเหมือนสิ้นสุดลงแล้วในภูมิภาคคันโตโคชินและภูมิภาคโทไกเมื่อวันจันทร์ที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านดับเพลิงของโตเกียวระบุว่ามี287คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอังคารที่21เนื่องจากมีอาการที่สงสัยว่าเป็นฮีทสโตรกหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนให้ระวังอาการฮีทสโตรกใน41จังหวัดหน่วยงานนี้กำลังแนะนำให้ประชาชนเปิดแอร์ดื่มน้ำให้เพียงพอและเสริมให้ร่างกายได้เกลือเพื่อเป็นการป้องกันอาการฮีทสโตรกนอกจากนี้กำลังเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นช่วงเวลานานๆบริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่งระบุว่าแฮกเกอร์กลุ่มหนึ่งออกมาอ้างว่าตนเป็นผู้โจมตีทางไซเบอร์เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ของเดือนนี้ต่อนิชิเดซึ่งเป็นบริษัทอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมความล้มเหลวของระบบอันเป็นผลมาจากการโจมตีที่ว่านี้ได้ก่อความขัดข้องแก่การดำเนินงานห้องเย็นและการจัดส่งอาหารแช่แข็ง S&J ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยเผยว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่เรียกตัวเองว่า Ransom House ได้โพสต์แถลงการบนเว็บไซต์ในดาร์กเว็บเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมโดยอ้างว่าได้

และข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ก่อนเรียกค่าไทยแคนาดาเตรียมเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในโครงการร่วมระหว่างญี่ปุ่นอังกฤษและอิตาลี3ประเทศนี้กำลังพัฒนาเครื่องบินขับไล่ล้ำยุครุ่นใหม่รัฐมนตรีด้านการป้องกันประเทศจากทั้ง4ชาติประกาศความเคลื่อนไหวนี้ในการแถลงข่าวหลังการหารือกันในกรุงลอนดอนเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมรัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษนายเวสสตริตติ้งรัฐมนตรีกลาโหมอิตาลีนายกุยโดโครเซตโตและรัฐมนตรีกลาโหมแคนาดานายเดวิดแมคกวินตีเข้าร่วมการประชุมที่กรุงลอนดอนแคนาดาจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนานี้แต่จะได้รับข้อมูลเช่นรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการข้อมูลที่ว่านี้จะถูกส่งมอบในฐานะความลับที่มองไปสู่การซื้อที่อาจมีขึ้นในอนาคตรัฐมนตรีทั้ง4กล่าวในแถลงการร่วมว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของแคนาดาจะกระชับความเข้าใจซึ่งกันและกันที่มีต่อความทะเยอทะยานในการต่อสู้ทางอากาศในอนาคตซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ความมั่นคงระดับโลกนายโคอิซุมิกล่าวแก่ผู้สื่อข่าวว่าเขาคาดหวังอย่างยิ่งว่าแคนาดาจะส่งเสริมให้โครงการพัฒนาร่วมกันนี้มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเขาเสริมว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับอังกฤษและอิตาลีต่อไปในการทำให้โครงการนี้ดียิ่งไปกว่านี้

จีนปฏิเสธข้อกังวลของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการที่เรือของกองทัพเรือจีนทำการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นใกล้กับเกาะทางใต้สุดของประเทศรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมเรือพิฆาตติดขีปนาวุธของจีนได้ฝึกซ้อมยิงปืนกลภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นห่างจากเกาะโอกินโนโทริชิมะในมหาสมุทรแปซิฟิกไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ180กิโลเมตรญี่ปุ่นได้แจ้งข้อกังวลดังกล่าวไปยังจีนผ่านช่องทางทางการทูตแล้วนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวในการแถลงข่าวตามปกติเมื่อวันอังคารที่21ว่าข้อคัดค้านของญี่ปุ่นนั้นไม่มีมูลความจริงเมื่อกล่าวถึงเกาะโอกินโนโทริชิมะเขาได้ย้ำข้อโต้แย้งเดิมของจีนที่ว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นโขดหินไม่ใช่เกาะและไม่ควรได้รับสิทธิ์ให้มีเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือไหลทวีปเขากล่าวว่ากิจกรรมของจีนในทะเลหลวงนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศก่อนการฝึกซ้อมแบบยิงกระสุนจริงจีนได้ประกาศว่ากองทัพเรือของตนจะฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือจีกองทัพเรือรัสเซียไปจนถึงวันที่13กรกฎาคมนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าหลังการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นกองกำลังจากทั้งสองฝ่ายจะทำการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกันในบริเวณที่เกี่ยวข้องของมหาสมุทรแปซิฟิกรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าจะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราในบริเวณดังกล่าวต่อไปสหรัฐและอิหร่านต่างขู่กันไปมาขณะที่ความตึงเครียดเพิ่มสูงขึ้นรอบเส้นทางเดินเรือสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านกำลังมองหาทางออกแต่เขากล่าวว่าสหรัฐยังไม่พร้อมสำหรับการเจรจาเมื่อวันอังคารที่21กรกฎาคมในทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐว่าประชาชนไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังเรื่องนี้และว่าพวกเขาต้องการพบหารืออย่างมากและจนกว่าพวกเขาจะพร้อมพบกันอย่างมีความหมายเราก็ไม่มีความสนใจในพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเน้นย้ำว่ากองกำลังสหรัฐพร้อมที่จะโจมตีต่อไปหากอิหร่านไม่แสดงความเต็มใจที่จะเจรจาสำนักข่าวเมย์ของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังของอิหร่านได้สกัดเรือบรรทุกน้ำมันของคูเวตลำหนึ่งในช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ยังระบุว่ากองกำลังของอิหร่านได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเรือต่างๆไม่สามารถแล่นผ่านได้หากไม่มีการประสานงานจากอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศของคูเวตระบุว่าอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งของตนในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ลูกเรือบาดเจ็บหลายคนด้านกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนประกาศปิดกั้นทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่20มีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดงในทรัมป์

ทั้งว่าจนถึงขณะนี้มันยังไม่เกิดขึ้นและเตือนว่าสหรัฐจะตอบโต้และจัดการเรื่องนี้หากกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินการตามแผนดังกล่าวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นวันที่3ติดต่อกันหลายเมืองทั่วประเทศมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสและประชาชนได้รับคำเตือนให้ระมัดระวังโรคลมเหตุร้อนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าอุณหภูมิในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของญี่ปุ่นสูงเป็นพิเศษในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมโดยที่เขตซากุมะเมืองฮามามัตสึจังหวัดชิซูโอกะอุณหภูมิสูงถึง 41.1 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่วัดได้ในญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานอกจากนี้เมืองต่างๆในจังหวัดกิฟุมิเอะไอจิและชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นก็มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเช่นกันมีการออกประกาศเตือนภัยโรคลมเหตุร้อนแล้วใน39จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังโรคลมเหตุร้อนต่อไปโดยแนะนำให้ใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและรับประทานเกลือนอกจากนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยายังขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการโรคลมเหตุร้อนกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุว่าพวกเขาได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงเนื่องจากเรือเหล่านั้นละเมิดการปิดล้อมทางทะเลที่กลุ่มกบฏฮูตีบังคับใช้กับซาอุดีอาระเบียทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างขึ้นโฆษกของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมว่าพวกเขาได้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่บนเรือหลายลำกลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่20เนื่องจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัดเพราะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียทำให้เกิดความกังวลว่าอาจความไม่สงบอาจลุกลามไปยังช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบหลังจากกลุ่มฮูตีอ้างการโจมตีดังกล่าวราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบมาตรฐานปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในนิวยอร์กซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอบโต้การขู่ปิดล้อมของกลุ่มฮูตีเมื่อวันอังคารที่21โดยกล่าวว่าสหรัฐจะจัดการเองหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่ากองกำลังของยูเครนได้โจมตีหน่วยส่งกำลังบำรุงที่สำคัญของรัสเซียหลายแห่งอีกครั้งเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมนายเซเลนสกี้ระบุในโซเชียลมีเดียว่าสถานที่เหล่านั้นจัดหาชิ้นส่วนโดรนอุปกรณ์นำทางและยุทธโธปกรณ์ให้กับกองทัพรัสเซียเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงภาพเปลวไฟและควันซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการโจมตีเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนกล่าวว่าพวกเขาได้โจมตีบริษัท Wildberries ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซียโดยบริษัทแห่งนี้ถูกโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่18ด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวที่การประชุมของรัฐบาลเมื่อวันพุธที่22ว่าเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเสริมว่าปัญหาในตลาดเชื้อเพลิงเป็นเพียงชั่วคราวและจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ากองกำลังของรัสเซียได้โจมตีท่าเรือและศูนย์ส่งกำลังบำรุงหลายแห่งในยูเครนนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่น
ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการหารือเกี่ยวกับนิวเคลียร์โดยเปิดเผยปราศจากข้อห้ามเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมนายโคอิซูมิได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ประเทศเบลเยียมหลังพบหารือนายมาร์ครุตเตอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้นายโคอิซูมิชี้ว่าจีนได้ซ้อมยิงภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเพาะของญี่ปุ่นขณะที่มีรายงานว่ารัสเซียได้ซ้อมยิงในน่านน้ำระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนายโคอิซูมิระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของกันและกันและเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าความมั่นคงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและยูโรแอตแลนติกแยกจากกันไม่ได้ต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อถกเถียงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นายโคอิซูมิกล่าวว่าฝรั่งเศสได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านนิวเคลียร์และกำลังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการใหม่ๆและว่าเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีประเทศใดจะสร้างความมั่นคงของชาติได้เองตามลำพังโดยไม่หารือกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปและทั่วโลกอย่างเปิดเผยปราศจากข้อห้ามใดๆนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งกำหนดไว้ในเดือนกันยายนเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองได้หารือกันนอกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ต่อมานายรูบิโอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเขาและนายหวังได้หารือกันเป็นเวลานานเกี่ยวกับความจำเป็นของการระบุถึงด้านต่างๆที่สามารถร่วมมือกันได้เพื่อว่าเราจะได้ปูทางสำหรับการเยือนกรุงวอชิงตันที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งผู้สื่อข่าวถามนายรูบิโอว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หรือไม่เหตุดังกล่าวทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของจีนใช้กระบองตีเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์จนบาดเจ็บนายรูบิโอเลี่ยงที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุดังกล่าวและเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์บานปลายซึ่งเราคิดว่าเป็นลบอย่างยิ่งและไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยนายรูบิโอกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนรอบไต้หวันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำเหล่านั้นอย่างแน่นอนสำหรับการขายอาวุธครั้งต่อไปของสหรัฐให้ไต้หวันนั้นนายรูบิโอกล่าวว่ากำลังพิจารณาอยู่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.

าทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ6นาฬิกา10นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นวันที่3ติดต่อกันหลายเมืองทั่วประเทศมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสและประชาชนได้รับคำเตือนให้ระมัดระวังโรคลมเหตุร้อนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าอุณหภูมิในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกของญี่ปุ่นสูงเป็นพิเศษในวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมโดยที่เขตซากุมะเมืองฮามามัตสึจังหวัดชิซูโอกะอุณหภูมิสูงถึง 41.1 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่วัดได้ในญี่ปุ่นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานอกจากนี้เมืองต่างๆในจังหวัดกิฟุมิเอะไอจิและชิซูโอกะทางตอนกลางของญี่ปุ่นก็มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสเช่นกันมีการออกประกาศเตือนภัยโรคลมเหตุร้อนแล้วใน39จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดของญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังโรคลมเหตุร้อนต่อไปโดยแนะนำให้ใช้เครื่องปรับอากาศดื่มน้ำให้เพียงพอและรับประทานเกลือนอกจากนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยายังขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานสภาพอากาศร้อนจัดทำให้ประชาชนจำนวนมากทั่วประเทศต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการโรคลมเหตุร้อนกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนระบุว่าพวกเขาได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย2ลำในทะเลแดงเนื่องจากเรือเหล่านั้นละเมิดการปิดล้อมทางทะเลที่กลุ่มกบฏฮูตีบังคับใช้กับซาอุดีอาระเบียทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยายวงกว้างขึ้นโฆษกของกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมว่าพวกเขาได้โจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนทำให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่บนเรือหลายลำกลุ่มฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่20เนื่องจากการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซถูกจำกัดเพราะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียทำให้เกิดความกังวลว่าอาจความไม่สงบอาจลุกลามไปยังช่องแคบบับเอลมันเดบซึ่งเป็นทางเลือกสำหรับเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบหลังจากกลุ่มฮูตีอ้างการโจมตีดังกล่าวราคาน้ำมันดิบ WTI ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบมาตรฐานปรับตัวสูงขึ้นแต่ระดับ88ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในนิวยอร์กซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐตอบโต้การขู่ปิดล้อมของกลุ่มฮูตีเมื่อวันอังคารที่21โดยกล่าวว่าสหรัฐจะจัดการเองหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวว่ากองกำลังของยูเครนได้โจมตีหน่วยส่งกำลังบำรุงที่สำคัญของรัสเซียหลายแห่งอีกครั้งเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมนายเซเลนสกี้ระบุในโซเชียลมีเดียว่าสถานที่เหล่านั้นจัดหาชิ้นส่วนโดรนอุปกรณ์นำทางและยุทโธปกรณ์ให้กับกองทัพรัสเซียเขาได้โพสต์คลิปวิดีโอที่แสดงภาพเปลวไฟและควันซึ่งเชื่อว่าเกิดจากการโจมตีเจ้าหน้าที่กองทัพยูเครนกล่าวว่าพวกเขาได้โจมตีบริษัทวาลเบอรี่ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ที่สุดของรัสเซียโดยบริษัทแห่งนี้ถูกโจมตีเมื่อวันเสาร์ที่18ด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวที่การประชุมของรัฐบาลเมื่อวันพุธที่22ว่าเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและเสริมว่าปัญหาในตลาดเชื้อเพลิงเป็นเพียงชั่วคราวและจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่ากองกำลังของรัสเซียได้โจมตีท่าเรือและศูนย์ส่งกำลังบำรุงหลายแห่งในยูเครนนายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่น
ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการหารือเกี่ยวกับนิวเคลียร์โดยเปิดเผยปราศจากข้อห้ามเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมนายโคอิซูมิได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวที่ประเทศเบลเยียมหลังพบหารือนายมาร์ครุตเตอร์เลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตนายโคอิซูมิชี้ว่าจีนได้ซ้อมยิงภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจำเพาะของญี่ปุ่นขณะที่มีรายงานว่ารัสเซียได้ซ้อมยิงในน่านน้ำระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนายโคอิซูมิระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงของกันและกันและเพื่อยืนยันอีกครั้งว่าความมั่นคงของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและยูโรแอตแลนติกแยกจากกันไม่ได้ต่อข้อถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข้อถกเถียงเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นายโคอิซูมิกล่าวว่าฝรั่งเศสได้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านนิวเคลียร์และกำลังแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการใหม่ๆและว่าเป็นที่ชัดเจนว่าไม่มีประเทศใดจะสร้างความมั่นคงของชาติได้เองตามลำพังโดยไม่หารือกันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปและทั่วโลกอย่างเปิดเผยปราศจากข้อห้ามใดๆนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าเขาและนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนได้หารือเกี่ยวกับการเตรียมการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งกำหนดไว้ในเดือนกันยายนเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองได้หารือกันนอกรอบการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ต่อมานายรูบิโอให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเขาและนายหวังได้หารือกันเป็นเวลานานเกี่ยวกับความจำเป็นของการระบุถึงด้านต่างๆที่สามารถร่วมมือกันได้เพื่อว่าเราจะได้ปูทางสำหรับการเยือนกรุงวอชิงตันที่ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งผู้สื่อข่าวถามนายรูบิโอว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อไม่นานมานี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้หรือไม่เหตุดังกล่าวทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยามฝั่งของจีนใช้กระบองตีเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์จนบาดเจ็บนายรูบิโอเลี่ยงที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุดังกล่าวและเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้สถานการณ์บานปลายซึ่งเราคิดว่าเป็นลบอย่างยิ่งและไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยนายรูบิโอกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นของหน่วยยามฝั่งจีนรอบไต้หวันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำเหล่านั้นอย่างแน่นอนสำหรับการขายอาวุธครั้งต่อไปของสหรัฐให้ไต้หวันนั้นนายรูบิโอกล่าวว่ากำลังพิจารณาอยู่จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น